มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคุณแม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูใครต่อไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยแม่มาในวันนี้คุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูเอ็นซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอา

0: มาตายมันไม่ตายไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช
1: ว่าเหี้ยมันงอนไอ้คนทำไมนักคนน่ามองเอาทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาโอเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาโอเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกเอสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยไอ้รับEnglish language kaksha kubin vyavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama mate lange
0: dake aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhuse aw ye phone number 0215547787 9942535141 ab hoyo ab good very good very good